เพียงมีย่องเพียงพระเจ้าทรงว่าวันนี้เข้ามาในมือของวันนี้เด็กดีอาจจะมีสลับกู